0: ไม่เข้าท่า
1: อย่า
2: ทัก
1: อย่าม
2: อง
0: เหงื่อแต่พลักใจเต้นตูมแต่มันกลองความเย็นยะเยือกคือการเข้ามาใกล้ๆ